อ๋อเดแต่ก็แมวเรียไม่ตัวนั้นก็ยิ่งแต่แมวรันเตงอ่ะปองอายุก็ยังก็สมากันก็คู่กินไก่นักคนปนันแมวเรียแฟมไปจีนันไปนั้นแต่ก็ปาราปุเรียป้าปักกินไก่เอริมยงรันเตงอ่ะปองอายุยันกางางไงก็ปนเดียนนารักคนนั้นนั่นแต่แมวรันเตงอ่ะปองอายุแม่เงี้ยนั่นแต่สองรันแต่ตายอายุยาวกี่อันน่ะก็สูสปนันแมวเรียแฟมนักก็ยิ่งนั่นสตูดิโอยันไปที่ตาราวัยไก่ยันมาเดปีแมรวัยว่าแต่สมาเดรวัยว่ายอมเตฟแฟมแปนร้อมแต่งาปงอายุไงนี่เยรตาเตวเปียคนนั้นแมวริดิกิงก็ยังโคสมากะสระมวนานะคงกันเนี่ยกันวันนาราเขาซูสเหมือนอันนี้แต่เพื่อคนละอาเกย์ตะกุบันนารังินเขาแต่เมื่อตั้มนางันก็เต็มรุ่งกับตุกันนับแต่การตานิงไงนั่นแต่แมรันแต่งาปงไงแต่การตานิงาปกว่ากับแมนูสก็ยังแต่งเดรย์เดย์เกย์กับแมนับแมนูสิงกายันนี่กายตะกายนี่ไปสิคิดเอากับตุกันกายมสกูไปสิแต่งาปงอายุได้ตั้มเตะตะปนานิกับแมริกายตาเป็นอะไรนัวกันติ๊กเซมปนเตะตะปนานิกับติ๊กรอยนักอิมนันนันนำไตมังกะตะร้อยก็กันเมตไปมาไกมันมังกายตารันนำเม็กเซมไอ้กาโกโกคุรินันนันตะเมรันติงาปงไอยูสนามวันนั้นคงกันเตะรักเอาสู้สนามอิมเมย์รอนเดวาร์เปียกว่าเกสนามเขาแต่เมตไรรอนนานาอันนี้นานๆเนี่ยตะกุรานะไม่เนี่ยก็ก็ตัวร้อยนักคนนำกองรายเรียงวันเต็มเนี่ยใส่แต่พูดนะเต็มเนี่ยสมิ่งเจ้าไอ้สู้ว่าราวันก้าจุ๊บสู้อะไรเต็มเนี่ยแม่ว่าแก่เจ้าว่าวันว่ากันตัวตายพูดกันนารำวันรำเอาไว้นี่คิดหันนาราวันนักคนพูดกันองรำแต่งอาพงไอ้ยุนรอนักแม่ยากันตัวตาอะไรพูดตะกินคำปนนั้นเป็นสิ่งสักแก่อาพูดตะการนับองรำแต่งอาพงไอ้ยุนคนนั้นไม่รู้ดีกินก็ยังก็สมัคร